0: นังบาร์กสินนันตบอสเรียงปนจะตะพรำยิงนำปกลอดเติมนอนแร่ปนรอยเบื่อลายจารเวียดนามกรึกแองงัน
1: ตาตำแคนำหันแต่ตีปรีดักเติมลายจารเวียดนามตัวบอลกรึกแองงันเริ่มนุ่งห้ำเริ่มเปิบมินก่อนยิงเปิบเรียงอีกระไงกัน
0: ปรำยาตะปนปนรอยยิงแก่กรับเปิบนอนแร่เฮร์กัลบิดาดูบอลปนรอยดูบอลเปรียงเติมลายจารเวียดนาม
1: เกร็บตุบอลไอเต้เกร็บตุบอลนุ่งห้ำเกร็บตุบอลเปิบเมนเกร็บตุบอลบรอเลอร์หันมาเตยนักตักรำบอลแต่จาร์เบรนังเบรควังรองเฮร์กัล
0: นังนักเจงอะไรจาร์นังบาร์เกสินเจงนังรึกแองงันเบอร์อะไรจาร์เวียดนามบรอเกร็บตุบอลเกร็บปนรอยบดีกันเนมเมอร์เปิบเรจิงเรือตามมัดเอียงระแงควังรองอารมณ์ก็โกนเรื่องกัมพูลบริหารกับดังปรุบดึงเงินมโนประปมให้เจนโตรดึงเงินรูปจากตลาดโมคอกระเดิมปูลจมไฮเกฮอปอไงดังโปรดังจากตลาดก่อนเจียงปอบรบินเดือดตลปอเกี่ยงความดังโปรดังจากยีแก่มัดตกตำเฮิมชีอันแอนนาริงทำแต่ดีตกขีเรียมระรองตีคนใส่ดำระสะบันดอนไอสุดโดยลีตุสักตาโปรกังกรังกอบกัดบ่มวยกับเจียงยอลำอันเอิกเบมมงคำโพบดีเอียงกัลสกันตานี่คำกบจีเวอร์เนปันกัมพูลมปอกไกลังโปรดังจารตักลักมก็มเจงปอบระบินเดอตัลปอหุยเปอร์ประบินดวนตกตำกริบดุบัลหุยตรองรูปบดีหลังลากรับโปรดังงันเอเบอร์โปรดังดังโปรจารยันกรับขีโปรเกี่ยวมาเปอร์มก็มเจงกรับดังโปรนี่กูโปรยักษ์ันกรับโปรดังงันเอสัมพันเดบะบะหุยเปอร์đời lát đồng chí lương nguyễn minh triết tơm trung ương đảng khoan dân bro đảng char khoa po đơn mặt quốc hội với char đặc lát gài lăng pờ bờ bên
1: tàn tục bờ bên po gài lăng bro đảng char đặc lát dệt lăng la tầm po thực sự tụ bờ ta bờ am gran tục hạt ta hạt ghe tụ bờ bờ xuân lãnh char đặc lát dệt hành xã vân canh char gia lai huy ra ar tây gứt เบื้องหน้าเร่งลำแก่หันตกแต่แก่ตุบาลหอหันเจงแอตี้เพื่อปมกรารูปแต่ตึงเบื้องนำตุบูสันเรียงสัญญาปรำลับหน้าอาร์แต่ปรำระเฮงบริยัดมวยกวักปนให้ตาแอแก่ตุบาลมัดมวยกวักพามให้ตาไม่วิแก่ตาแขพามนำบริยัดปนเปิบซาเกษมลังปอดบนเงยละตุบาลปาร่าอือเตินลับเปิบเวตำปานหาร์แต่เลอะประหล่อมาแต่ตี้แก่ตีแอลับตกแอปรำระเฮงบริยัดมวยกวักปนให้ตาปลาปะตาสะสนหลังบาร์เฮงพามเจ็ดปลอกก้อยมวยฮัตตาจิฮันสะฟันกังบาร์เฮงไปเจ็ดปลอมก้อยไปฮัตตาลับแอโฮมมัดมวยก้อยพามฮัตตาฮันสะสนหลังจังกลางซนก้อยมวยฮัตตาเจ็ดปะระตองแต่ดีตาในปนานจิฮันสะฟันกังจังกลางบาร์ก้อยปอฮัตตาตกรบันเจ็ดตำปอกเตยตุบาลจิฮันแก่ปบอื่นเตินลับกรับปอลเปราะโตหนังกรากล้ามปอลเปราะติลอร์มก่อนเจียงดังโบมัดเตินตะกุกกรับปอลประเกมาเบื้องตึงเปราะดังจาร์ดังกลังปอลเปราะติลอร์มก่อนเจียงดังโบหอยดังจันจาร์เติมตึงเปราะดังจาร์ปอลเปราะเจ้าเปราะเลอะเปิบเตยกึศตาเปราะติปอร์ในปนันเบื้องปอนติปอร์เปราะตะจาร์ยันติปอร์บันลันเติมตึงเปราะดังจาร์เปราะตาเปราะดังตึงเปราะมัดเตินตะกุกเปาะประเกมาดูบอลรับแรนันกวลเปาะตีปอร์ประตักจารยันตีปอร์บันดานเบื้องตึงประดังจารยิงเปาะตีปอร์ประตักจารเบื้องตึงประดังจารตุกรบินเวตำเปาะตึกสิดูบอลตาเปาะเปลือยเปาะเบื้องเปาะเกตลังประดังจารตาหุยนักตึงต้นโปรปะยิปรอนังปริยพามแคปอนำปริยปรอเบื้องเปาะเกตลังตวงดังจิฮันรันต้นโปรจุโรปรอนังปริยพามแคปอนำปริยปรอเบื้องเปาะจิงตรี
0: ตันตกเดอะเวิร์ดเนี่ยบอลลันตกวัลตุยควาโคดอมยันจันจาร์มก็เจงเปอร์เดอะเวิร์ดยิ่งคันเลือบรัวลับเนี่ยบอลลันแคปฮัมนำบาร์บอประหยัดตาเพราะดองจีเกาทิฮวาอันเติมตรงอึงดังเกียงควาไกด์ลังดังบรัวดังจาร์ควาโคดอมยันจันจาร์ไกด์ลังเปอร์เลือบรัวตันตกเลือบรัวเนี่ยบอลลันสักเบอร์วัลควาเขียบยิ่งคันซาโอลันยิ่งแก่เปิบเตยละดันตากรับปูลบรัวแก่เล็บบรัวดังดังแต่ดีบรัวนักตั้งตุงทางยันเปิบดังดังเบิกนุกนาตากรับซาวัลดาลนาร์เบอร์จาร์ดูบัลกรับบรัวแอคโฮมส์กันเคิร์ดเดบปะฮันเนเบอร์เอียดเปิบตำบ่อลาดูบัลบันเดบุนลันเนอร์เดินมัดเบอร์กรับขี่บรัวแก่มาดยิ่งคันควากรับซาวัลวิร์ลังลำรวาเดอเปิบเงยละเปิบดันไอดีตาสกันเติมดีคันดูบอลอิน Được sóc bợp người la bên nịp bình lan. Người tới tàn tục được vớt nịp bình lan. Đồng chí Cao Thị Hòa An tâm trung ương đảng kiện khoa gây lăng đơn bộ đám chá. Khoa đồng nhân dân chá. Được sóc dễ khăn rần này bộ lơ bên nịp bình lan tâm bợp. Tới gất gấp bộ lơ e khôm khẩn khở khăn. Đồng chí gây lăng gấp hì bộ. Mpọ bộ kéo ma dàn gấp xạ văn. Rất bình sắc xìm lăng mkara lăng. Đơ bờ bên nịp bình lan cười vần đăn bờ đi. Trang lăng bợp đời nhị đơn bên nịp bình lan. Đồng chí Huỳnh Thị Chính Khoa kiện khoa đằng bộ đám chà đặc lạc dì ghẻ mắt tục tâm hợp chi anh hình ta nhầm tẻ đi ta khi riêng rong ti con xe ra riêng ra bơ đủ mùi trâu đủ sinh xạ bọn đòn chà đặc lạc.
1: Ta đồng chí Huỳnh Thị Chính Khoa kiện khoa đằng bộ đám chà đặc lạc tù bà lê tên mắt dì tâm hợp chi rọc bật hi riêng non hợp chi ho chinh gặp hi bộ ảm bộ bộ kêu ma nế nài cơ bộ tù bà lâm hấp cơ ta hi riêng ghen tục ít nhâm yên nghe ta còn xây tục rình hà ta. Chỉ bơ tâm hợp chi hẳn đồng chí Huỳnh Thị Chính Khoa tù bà lâm bộ dì xa kà xìm lăng gặp tù riêng tục cố ảnh tài ôm hò tục cố ảnh tài tương nà tục sống xa dì hẳn grab bập nò tông tầm bộ ảnh tì dì hẳn rìm ra ar. Chỉ bước cả xìm lăng, đồng chí Huỳnh Thị Chính Khoa tên lá ta hí riêng bước tù mùi rô tù xin xa bàn đòn. Về cập lăng, cài chế đơn tục hàng ai hôm hành.
0: Tàn tục bôi cả hàn gắn răng ịa ngàn hạt tế, an hải xa ô loan. Bơn từng bộ cả hàn gắn răng ịa ngàn hạt tế chàr, grip nguy sạc lập đồ bàl, mpọ group lòng nguy sắc trái tim vàng bọn đường Hồ Chí Minh. Hi đặc gần thống nhất bọn đường Hồ Chí Minh mà có một chiếc bộ bộ khăm lăng nạc trăng ịgal sạc dân và đặc gần ế xóa sọc bạc tàn hiệp bọn lan ghép bởi bế hân khớ. Tạm bộ bộ làm khuyến nạc khó gặp này đặc gần y bác sĩ dì khăm lăng nạc trăng sạc dân và đặc gần ế xóa sọc bạc tàn khánh bài hẹn nóng nế bởi gặp bổng hi cơ bộ canh mạng giao bổng hi ghép bởi bế hân khớ tâm xa ô loan mà có một chiếc đủ bà giao lập nó dòm lầm khuyến nắc tàm bồn bộ hòn khanh đủ khiêng bó hiệp rầm cả lạc bác bồn bộ lầm khuyến nắc khó ai da cơ lầm bộ tù bà lăng trăng sạc gân cơ lầm nó tàn hiệp lan ghép bộ bệnh khẩn khớ. Khi lầm bộ đã gần tới lát cọp cắt ưu mầm sạc bấm mô hẹ cáp nàng kha ai ức ngăn tôi mình khăn ức nếp lan hôm ly tổ sắc bột lor ai ghé lập cọp cắt đồ sắc lá ôi mò hẳn gơi.
1: Bước bước năm trước từng ngày tâm trạng chế bàn xo mình bài rồi bố bỏ hình nào này kể tiếp cọp cắt để ẩm hàm sắc bố mùi cắp. Ta tự cơ xìm trăng mình nhận ế ta từng ngày hò. Hi lăng bộ tự kinh với bàn xo xích bờ hiện mặt nào này ạ kèm hay dễ hàn mắt bài tục kè cọp cắt. Nói này cọp cắt, tự phổ bích ta gặp tục hệ tự kinh sắc phàl tù bàl ai chân gia. Tự mình hành kể ức nê tự phổ tục hệ tự kinh sắc chân anh chật ngăn. Cọp cắt ở hàm sắc bộ mấy cắp xung tư bàn xoài ghé ta bài gư đồ sắc sắc chân cọp cắt nhất dư hẳn bỡ tươi phổ ba. Ta năng chất ngàn hẳn xung bàn xo từng bơ nàng tàl bay trốt nàng tàl bò. Tuy nê cọp cắt bục lọt ở tươi bệ đồ sắc. Họ dành nàng nàr tâm hòn sắc kẻ ức bợp ở chi. Hành trình lại mất nê cọp cắt mình đã sắc chân dê bà rô.
0: Vừa nhập đàn cầm bồn, đừng bơ mang bà kẻ phàm nằm bò và dạch nà bò. Khi từ gần đường tài nguyên rập lè mà mông, nà cầm bộ cầm chi. Ta khi từ gần nếp bồn lan, đừng bơ bò mà mông bài dạch mà nít, trâu ta bồn mà mông bài dạch mà nít mà hò. Đừng bơ nặng môi, trâu ta nặng bàm tôm vàng bò. Nó bơ bơ là lặng ngàn é, mà mông cho hình đầy đằng nà bài dạch mà nít. Bơ mặt tà bà mà mông, trâu ta mặt tà bà mà mông bài dạch mà nít bò. Nó có một chiếc cái yêu khó bởi đi ảnh khích mà mồm gần ảnh khích cái bình sắc à nếp bình lan mà mồm khám lăng sạc dân. Mày khanh bỏ mà mồm bà dạch mà nếp ăn ôi tốt nạc chế ra ảnh khám phụ cầm chi tốt khi gần đường tài nguyên dưới đồ vớt nếp bình lan sạc khám lăng sạc dân lấp mà mồm khám mày cái yêu khó nếp cầm chi ai sao khô mà bình ực sắc nếp sạc khám tốt khi gần ta nạc ăn ôi. Đừng e khi đừng gân làm ăn e chơi mầm mông nara khăm cọp chi làm e khích mầm mông cho hằng đầy đừng nara và đi khăm cọp chi ta nếp bình lan anh rầm khè ngăn cái nơm cơi đừng bỏ ọt đâu ta năng khè mà đọc to khi đừng gân ho vì khà rằng đuổi sắc khăm cọp chi ta bà khay gật bế
2: tốt hơn.
0: Ây da, làm ăn dốc dầu mầm mông nara khăm cọp chi khi đừng gân đủ bàl mà có một chiếc đập bạ. Sắc này được gần lửa bộ, ta gặp tục được vớt, không có gì chứ khăn, không lăng lor sạc dân bê đi yên gâl tập rộng khám phô cập dì tâm năng.
1: Mông cho tay từng nà rập bài giật nịt cười, lẽ mất bỏ lỡ hò bởi dương tà nếp bản lan. Dì bơ làm hồi nắc bỏ lỡ bỏ hò, tâm vàng bác chỉ đò, lẽ mất nịt của bỏ này từ kinh, tốc khi từ kinh, dương khám nịt sắc làm hồi nắc.
0: บรอร์เปลมะมงคัมดูบัลกริปนุยสักลัมคนักปอลบรออันแหนคึกอึกนิคัมกบจีตาบุกนารอังออยเอิมเยคันบุกนารมะมงฮอดีมะมงนารลัมอันแหนอึกมะมงลือบรอนอนิสักคัมโพกบจีอะฮิกเบียกระเปิบคัมดลังกบจีคัมลอร์สักจันเยคันเดอประคัมดลังสักจันอะฮิกยามะมงลือบรอมะมงนักเจระอาร์ ที่มันก็ไม่ได้กับจีเกิดเปิดเผยมาเมื่อเบอร์นี่กับจีโปรโกต่างนั้นคำกับจีติดนอนเขื่อนกันยามดูเป็นแอปพลิเคชันจริงหลังละตามปอกฟ้าในเดือนเวรแล้วมงหรือเปล่าจิ้นดีหรอดับปรับสังเนกับจีดีนตกแฟนดูโพเจ๊กันดองเดย์แกงเดินดับปรับสักในเดือนคำโพดังเบอร์โปรแปลมามงหรือเปล่า ฮีตกันดึงแตงเวนโตเบอร์ลำอันเลยตาในปนลานกัลดีตาเนกอบจีคำโพนตกเหตุกันเวอร์นี่เป็นคำโพลเบอร์โดนตกหาแต่โฮมเต็มอึกนอขึ้นเคอเอียบุงเบอร์แอร์แปลมให้ไปยืนตกห้างโดยอันดองปรักมกระกลเบอร์ลิสซากอึกนองยืนเดินเบจีฮันเปิบเกิลเบอร์กนุกนาอดีตสักนี้เดอร์เปิบแอร์แปลมยิงนอ
1: แกงยีเดินเบอร์เปิบตามกรอบดูบอลเบอร์กรับบอลโปรยเจ้าเบอร์กนุกนาเยฮันเปิบแคร์ซักตาบรอเลอร์เปิบนิบบอลลันเกินเบอร์ดูบอลเฮติกนอคนระบาดเติมซะลอร์ดอเปิบเรจิงเปิบปุ่งเฮเตมีมาถิซุงเนมปอลเบตัยโกนตกบอลปลอใส่บุงเฮนเขงันปรากฏไปบังสกับอุ่มฮอกนำเกยเบอร์ปรากเลอร์ปรามันได ดึงเบื้องเตยเกลปอยัดลำก่อนเอียร์ปลอยัดลำก่อนอะไรยี่หันบาร์ลำก่อนสรองปงให้เตมีเกะนอต้องตบประลึกษายี่หันแกนตุกเติบแตกเสือเอียร์อะไรเองกันลอร์ดอปงให้เองเห็นเข่งงานสักจันเองจีโดนจ้าไอซอเตยเลอะเอกบระเปิดเบรกจึงอมหอกนำเกยเบื้องปรักเลอะประมาณใด เบื้องนางเตินตังประคานแกงจังหาแต่จารเกิลก่อนเสือเอียร์อารารองอันเอียงตัวสัตว์เบยยันอันเวรวดก่อนนรองยาอายาบนเกยเกิลก่อนนรองเซมกรับปอลประเกิลลำอันเฮทิกนอนระบ้าเวมปักตุบลลำระแปลมให้นับเกิลตุกบนปลอกรับตรองไม่ห้องบอลยิ่งเติมกรานนับเกิลตะเบตองยิงปรักเบื้องปอลประเกิลลำเฮทิกนอนระบ้ารับแปลตาตรองแต่เฮทบล็อกหลอดอ
0: Anh so, từng bước gấp bùn bờ cơn làm hết nò khinh rồi bác, tôi làm phí nắc, bờ bình chiên để bình lan cái ức nò rồi lẹp hay. Ây da, ơn cơi cơn nắng tắc, tổng thang hạp gần, bờ lứt xa bình lan, ghe ức nò nhìn tên bị da.
1: ตาสะแอบบงกรับปอลประเจ้าเบิกนกนาเตยลำหอยนักหุยเปิบตำกรอบตุบันปอลประเกลลำเฮดเฮกนอนระบ้ารับประลึกซาตุกกระปอลประเจียงตุกจำบอลเนปอลเบจิฮันตุกจำแต่ยกเปเอ็นกรับนอประเกลเบิกเตยเติบโตรอดีตสักเนเกลนิปันลันวิเกนอตองตำประลึกซาเอียงเกลปอลประเจียง เบอร์กรับโปลเบอร์เตยลำหอยนักเย็นเบาะตุบัลเกลลำมาแปลมให้เติมปลาลักษณะเปิดประเย็นในปลานห้าเจงเปิดแอนเตอร์สัมพันธ์ไปดีใส่บุ้งเวหุยนักประเจ้า
0: บอลลันให้ยึดลังปอมรบดึงเงินนงปรับผมให้เจนตัวดึงเงินรูปจารดักลากเปิดให้ตันจอดอลักกันละมืดในปลานกับโปล

0: รอยตัวมาตะปันทนสายเบาตะปันในตัวปะปล่อยมาจิงกระติดบวยนุกกระดึกกระอ้างเงติมีเมืองเวียดนามเวียดนาม
1: เมืองกระแทกบวยนุกนั้นลันจารเวียดนามบอมเปทรัมสากลายกระดึกกระอ้างสากลายเป็นนุกเองเงียนุกเองนาง
0: ไอมาโปรปะยุ่ยหน้ามอมเทมเทกนักกรูถาแกรเบียดามเบ็ดสะยุ่ยนาคารวยเบ็ดสาลันจารเวียดนาม
1: เอากรมกบจิงไอกระตังเบ็ดทรัมสะไอเตียรวมกรัมดิบวนสร้างลันจารเบื่อรวยเบื่อมตรองแซม
0: รวมพลกรมจิงลาจารกระทึกกระอังเวียดนามเอากรมกบรวมยุ่ยหน้ากระจับกันทางดินนาวกันนับ
1: ลมก็ข้อกำเนิดบนสร้างและดันบิงกับขับไปเอียงได้กำดิ่งลำหัดดำดวงรูปพองแกลเดมังระแกลมเราและดันหัดดำดวงสับลูบดวงรูปตักลักลำหัดดำดวงรูปในมอตุมตาเสนกว่ากันนองประดังจารตักลักเรื่องเวียนบิงเทียดมาพร้อมเดบบนสามลานสะพันทนตัวปอดอบลงนำกายังควากันนังเกตกายประดังจารควาหวยดาวเนียนเส้นจารตักลักมดีไอปูลงับประจุนเยียแกลปุยบังเทียตีวัดเทียดลอยตกปลดเล่าสะกรงเฮนพากนุ่งพระสังจีอาจารย์ตักลักกระซิมตั้งหัดรับพระกุยบงกางไกลกลุ่มประหลันทางแอร์กรงป้ายและนั้นบรรุมตั้งกุยกางแอร์กลุ่มรีบกระจายสะฟุบุ่นเคลมอักษรเรียงปอกหัดระกับพระชินทิงได้กระตังพระอิมเตือนหัดได้รำพระเกรงกนุ่งลันแอร์เวนาวกับสังรำอาร์ผลตุ้มตะนันสนัย

0: ปลยกาจับรอยันเตผังโรไอปูลใดๆตามสะกรงหินมันก็จริงไกลนาดูบุญสางเตตมลุบุญลำซาไปทำเกาะตึมโรนันเทจันเดียนตือนังตัวลำกระดับหนึ่ง VNAIDมต้มแปลงในจวกระดับหนึ่งรอมโรและนั้นดิหนึ่งเท่ามาปรอมโรเรดอบลนำลานสะพันดงจีดัวหูหุยเดิมกับลำจุงเอิงดังกระยังควากระนองประดังจาควากระนองประสานจีอาจารตักลักนาวกระเซมตลาดประวัติบนสร้างทารกระชุนทิงเดิมเวียดนาดักลักเตวตันอันวัดบนสร้างทารกระชื่นทิ้งถึงจุดนาจารตักลักปรองแกมปะปลุหิมายตากาติงอวัลมกำกราวิตโนตุกำดิบนสางลำนั้นเห็นหลันลายัวกับปรองงามกราสังตุกชิกำดิบมาประโคลเวทเบะมอยเปะด้วยตาตลอดสาววัลลันนางไอมอกำเนาะชิเปะเรียงหัดจับรัวห้องเห็นกำพลตาเลยเล่ามอด้วยบอดไหลตู้ดอกรสายแกลบรักรัวระในกานุปรมดีกยารับประหลันลาจารตักลักงามกราและหัดจักกำเนาะชิลันลักงารำอาร์เปะเรียงตุ้มกระจายประเตนับบระจุคลีลันมอกันเกรดลังตมหัดจับระบวนมาทวดเรงะเบตามอกลายเรดลันลำประเปิมกระพนาคาลันและนันรำอาระยะเพียวหัดจับระมอทับพาเซตุหิมาปลุหิกลับประเกลตาลซาและนันเบาะเทมสปันปลุหิมายกลับประเกลตาลตัวเมืองไกลนาวกระเซียมลังดงชี้ดูหูหุยเดิมกับลำจุงเอืองดังกระยังควากระนองประดังจารควากระนองประสานจีแอจารตักลักเอวไล่ตุ้มกระนองทารประตุ้มสาวลลำเด็กตามเสริมตลักแหล่แดดลันเดิมมารบระจุกเลลันเปตอนนั้นมารงะแหล่ดมรำอารยอตุ้มดูไกลจักรเปียมารบาลันเกอประกำเอนชี้ดมกวบเดเห็นเห็นอปรักมอเรเวทเกอกนุกนาลำทนใจเบอดวับลุ่นนำเรือตัวปลุกนำลันสะพันดงชี้โดหูหุยเดิมกับลำตุ้งดังกระยังควากระนองประดังจารควากระนองประสานจีอาจารตักลักนาวกระเซียมตลางหัดระประกวยมบงมังแกงไกลกลือประลันหางแอกรงไปและนั้นประรุมตังกวยรำแกงแอกลอลิบกระจายกันสะวุบุญ
1: หัดระประกวยรำแกงไกลกลือลันหางแอกรงไปและนั้นงามกรากวยรำแกงแอกลอลิบกระจายกันสะวุบุญมอเอโนประกุงตุ้งปิเลตุ้งใส่ตุ้งตัวปลุกสะพันในไกลประลำไกลลวยกาดับระบระจุคลีลันอตุกมอกไกลแหลดลันรู้ระในยาวและดัวกวัจิโรสปันลำปะกวัจเกจุปลุกปะเอตาเอเตกเซียมกลางกระดังประตูเปลียเปรเทาบระงับกรากุยรำกลางแอกลุลิบเกาะยานอมอละโยกวบพองเกือกระในโอกยวนันมอและไกลตรงเกากรามลิไกลดูลวยหัดระอมอมอลวยกะบระกรากุยรำกลางแอกลุลิบลงเกลากิโลเมตรและนั้นขัดเพราะเอมาโตเมตรกวยมปมกลางไกลกลึกเพราะลันติลุยมาไปท่องนั้นขัดเพราะเอโนปรักตัวปิเลียมังเสตุตัวปลุกสปันในไกลปรักตกตะปันปุยไม้ไกลปรักและนั้นหัดระเพราะมาราลวยกะลำทนตัวปตัวปลุกจูตินกเซียมกลางดงจีดูหูหุยนุ่มกับลำตัวเอิงดังกิแองควากระนองเพราะดังจาร์ควากระนองเพราะสังจีแอจาร์ตะลักกิดกายตึมกระนองทาร์เพราะโยตมและนั้นกระนองเพราะรุ่มตึงหัดระเพราะกระตือนกระเซียมกลางเบียมกล้าเต็มตาประจังมอกแกลตุปิเลียและนั้นเบียมหัดระประมกรามลิโยกวบและนั้นดิมลาดบอตูตื่นไกลไปยหัดระประเอเตและรุ่มตึง
0: ลำเรือตัวปลุกนำลันสะพันติจารตักลักกนุ่งประสานจีอาจารตักลักและนั้นกนุ่งประสานจีอาจารมุดูลกะริลาจารกัมพูชามก็จริงไกลกับเป็นกระเซมเวทบอตูตื่นเลยงะฮระกุลกะเปียเตอร์และนั้นไกลไปกุมมาประเกลทุนตัวบอดอปลุกปะตัวบอดอปลิมาและนั้นลองงะฮระกุลกะเปียเตอร์เกลทุนตัวบอดอปลุกนำตัวบอดหลบลุกนาวติโนกับเป็นมอดงจีดูหูหุยเดิมกับลำจุเอิงดังกับเอ็งควากระนงประดังจาร์ควากระนงประสานจีอาจาร์เอซังกรีเนียกันนึงกับเอ็งควากระนงประดังจาร์ควากระนงประมาดันตัวกู้เวียดนามจาร์ดันหูเทลำกระนงกิดกายประดังจาร์กับเอ็งควากระนงประมาดันตัวกู้เวียดนามจาร์ติงกจาร์มดุลกรีมอกองกิมดีควาจาร์มดุลกรีเมนหุยควาหวยดงจาร์มดุลกรี
2: ลุยเซกแลเปรตเทาเตียนโนกับเบนเกิลทนตัวบอดวบลุปะตัวบอดวบลิมาตัวจารตักลักและดันบูดูลกะรีกำลังกระจับแกลปีกุมมาประบรึบเดเห็นแกลปีกุมงับประตุมกรามเดียมไปดูเปเลียลำนั่นมอแกลกับเบนเดกตังแกลปีกุมงับประตุมกรามเดียมไปปลาวัดดัวปะจาระในหัดดาประกสูตักลักมูดูลกะรี ฮองเอเปไซบอนในเมตุตัวปลดลอยตาลักมอริกมะและกะตะกะซูกลายบีกุมกอมจิงประทารกระชุนเทงบีกุมนิบนสร้างฮกุมงาพระเกรียมกลางกลายตะปีนางลันจาร์บลอรำเตนกับเบนกองกิมดีควาจาร์มูดูลกรีมังมวยตัวประจาร์ลำดิมลาบอตุตุนมอปะเวทกระงกระจับกลายบีกุมงาตุมตาประมอตัวนาปิมดิงเบตนอกนันรูกลายจักรกาลเวียมนิบนสร้างเกรงกอนกลันปิมตบบอมตาดูบามเบตลำกลายมาประให้เอ็ดกระจับกลายเต็มตาđồng chí Đỗ Hữu Huy, niệm cấp lâm trung ương đảng, cây ăn khoa cân đồng bọ đảng, khoa cân đồng bọ sang chi a chà rạ tắc lắc, yêu lai tuần nát lâm đê cà tăng bê lir, cân đồng bọ tùm kram nhằm play, rừng chà rạ bọ plem nha, bê gom ngạ bọ lọc ma, lê năng kram chinh bọ hâm ngam đằng lọc ma, đê cà tăng gom bếch kram gàng cà trêl cân đồng lăn, lê năng bọc bọng kè bê gom ngạ bọ lọc ma, cầm rừng clear, tôm chất, bọ e rào thả rạ kre chuyên thinh.ดัวจาร์งาละระกุลกะเปเตอร์ฮกุมะปรอกเกลทนตวยปอดวบลุนำตวยปอดลอบลุลำนันดัวจาร์ลำเดกะตังเปกุมงะปรอตุมกรามเนียมไปดูเปเลียงะลอมาไกลทาร์เกรนตมจวดปรอเอดราวเชนเทงเบฮกุมกวบนิบุนสร้างเกรมกางดันจาร์
0: เรียกวันสร้างและดันเป็นกับแกลบมักเสรียงตักลักเอาหมดยกกระนองจิ้งนกเขมตามดังเมืองหล่อมาหมอกละหิงอ่างเตนกโปดโดยโอเบียดและปอกเกลันเราลำดีกระยาประชินทิงก็ยอมเมืองดังโอกบดมหัดรับประทารกระและดันประชินทิงลำฝดบนสร้างมอมกวบงามเป็ดลำแกลมอักมึงตุ้มไกลจากเสียมเทจันกรับกริ่งฟาดนั่นลำออกเกลหึมตะปิมลีร์และดันปิมลาร์ตัวกำดุบนสร้างตัวเองเว
2: มึงตุ้มนึ่งโอกบมอหืมตาเตะแกลมอักแกลหืมเท่ากับตุ้มตามนึ่งมึงหลอมาเตจาระไรละมอหยาดเลียเลมในกุมเทมเทนั่นเอาหมดยกกระนองไกลหยาดเลียกับสามตามนึ่งดูดโอเบียดได้ละจริงไกลหยาดเลียกับดิมกรามจริงตามนึ่งก็เกรงลั่นและดันตุ้มแกลทารกระเตจลวนนั่นทั้งมึงแกลมอักไม่จังมั่งหืมตาตรูกับตัวเองเว่ยดมตามดมกรามจริงมึงหงาเกรติสะเป็ดต่อนั้นมังมือจังมอมตุ่มบ่ตุยแรมและนันตัวนกเรียแปลนดังห้องตุ่มกันนังปลาลำและนันในเงาจาเป็ดทองเสาเรียงและดันตุ่มตามนังหิงอามกันแกลทารกระเบิงตุ่มอยู่หน้าละมอบำโจลำแกลมอาคองตุ่มหัดรับระเบิงด้วยบนสามกรัมดิเบิงแกลกระโดดมุ่ยเฮิมดักแกลตวงจริงกระดับนังจุดโอทารกระโรกระตุ่มหัดรับระปลุรำเชิญอาคลำวัดบนสร้างกระบบสะวัลลำจาร์บำโจเตรียมอาแกลทารกระจักเซียมมอกแกลมเทหยันสายเตซาแอเพและดันซาแอกอนัชด้วยบนสร้างอมยกนองนาหกลมเวทลำแกลมอักดุจโอเบียดตะลอยจิงด้วยยาเลียเวทเฮิมตะแกลทารกระเบิงยูนาโปดมแกลกระโตเอนายจิงกระดับนังบาทโอนังบังหะและดันแกลแพนทารกระมอบำตะหองแกลเจียเกมดูตัวเงยอมยกนองหมอบังตุ้มตำดังหิงอังดุจโอเบียดตะลอยถอดสังเฮนกับแกลเต็บแกลทารกระดมจวนนาลำจารตักลักดัง
3: รนายยิงรวยมากยายมายลำจีจางลึกบนสร้างเด็กเรียกสาอยากนักไรยอดาเมาลูนลึกบนสร้างแกลชื่นมากยับนุ้ยเมาปลาไกลหับมากสายไกลเพกซูเสาเรียงและไกลยำปันเดไรเมาสายความเผื่อนมากเลยไรลำนั้นอยู่หล่อบิ่มตั้งเมื่อไกลดอยมุกองโมลูกเดได้เอิมเอินไกลแทนแซมไกลยำยักษ์นาวลูกกระดับโยใจดับดิ
2: มึงตุ้มไกลจากแซมมาเฮิมตาลำแกลมอักลอยจิงหัดระไปหำกรามดีประชินทิงเราดังทางมึงหลอกมาเอามายกกนองมาเฮิมตาลำแกลมอักโดยโอเบียตาลำเบ็ดทองไกลตาแกลและตันตุ้มหัดระประลำฟาบวนสร้างมาละตือจิงตุ้มไกลกันยำจากแซมลำหัดระจังทอสังเฮนกระจารตักลักในลอยจิงนักไปหายุ่มเธอระตวยเวเรียห้องแกลมอักมาเปิมลาดปรองเฮนเองเอาก็เริ่มวมก่อมจิงตุ้มแกลมอัก
4: Trong thời gian tới đấy thì để
2: làm rèm là tiện nắp bờ thạch cây mà làm để cả tăng bờ hơm thò có rụp xem bờ nick tùm cây thạch cây riêng tùm cây giạt lia đom đốc chừng thình chẳng có tuổi nguy để chun hàng đặc lắc để thò hên cả cây thạch cây chắc xem bằng tùm duyệt na biết thọ năn cả nương bờ làm cầm đi lưu hạt rạ chừng thình mèo để hên bờ tụ tươn nâng chặt bờ chừng thình mắc ăn rùm quốc làm nâng để cây giạt lúc cả trái tố hên bắc mò bờ vịt cả giạt Mừng xa klem ác tùm klai thả ra mừng kring lăn, mò bìm lì rì chinh lưu klai yạt liềm thềm thê. Nên là đừng mừng lọt mà klai thả ra kết, nạc mừng đuôi, lệ đàn tùm klai truyền thinh làm vật buồn sang. Klem ác ở mở dọa con nông bà vết klai chắc xem làm dàn bỏ số điện đuổi chỗ. Bè ta lỡ chinh klai bìm phân, cơ hạt rạ nào chương, bè thao có trả tật lắc lời hạt rạ kai chắc bằng hên. Nên là đẹp bè có tùm klai chắc xem tiện nục bồ lọ mò kể bè đìm lạ, lệ đàn rùm rùm chả bỏ trên thênh tạm ta rung quốc ba rục chà ra tạc lạc rô kèm hên hòng tuổi nguy.
0: Ấm thiệu quân sang lệ đận bình cấp tôi có nông tùm hủy thân rô giới thuần hềm rau tì xa có nông lặn ea ra về phong nèm tôi là kỳ ra cơ tư nà rô tì cấp quả say vì hỏi yếm thư ra phong đe nào có sang hạm ar. Thuận này bỏ ngã này lọ mọc lại chất cơ có do sang hạ rung tòa đe liền cơ xa lệ đận cơ tòa ea ra về mò ngạm cả lép rong xem rô phong đe rầm rã kinh có nông lặn mò rầm rạm ar mò nông khoa bưng tại yên hủy chất cơ hình
1: rô rạ này sang hạ ngã tụ chính lá bộ ở rốt đại mút thềm cửa xa hong xe tú sập bàn lúc bạ chỗ đại thềm ra làm nên mò xe tú của chụp lúc tập bàn chỗ đại dắp cây tròn lùi hết trạm trun em ma chỗ đại mò mò làm cây trò tròn rốt đại mút thềm ấu bê đá ắt mò trong ở cầu tập phà bề mút thềm lùi hết trạm cả trầu gai hong sang ra nấy chiên cây pin phun đốt bộ là yêu thư bé phong ở đây nào sang làm à đại dắp bị nôm em lau cờ rồi pin phun cả thôn thềm rau ắt mò đi cả tàng lùi ngã bọn nít không tấm gọi xài tục cập bươi hòn sàng ra gọi xài lệt lan.
5: Ăn đấy, cái thứ nhất đó là cái việc là...
1: Lệt lan bọn đi ra này đánh lá mò lũ phùng hạ đáy đềm ra, tục cập bươi hòn sàng ra. Mò ở đây, tục cập bươi năng ai tuập 1 km. Sàng ra biết thông cân đường bọn sàng chữ ẻ xa lộn tồn bằng. Em thư rồi bếp được buồn sàng thổ sàng, lần đàn tù ư, rú lệ chạc gà, bếp cơ phùng hạ đáy mò nào sàng ra mà.
5: Cái năm em mà lúc nãy tôi có...
1: Ê lâu ở tí. Cứ dọa cọ xây ca tươi ngạ hạ cơ kiêng, xin ấn ở đây đào huy tiền, ca mô nào sang hạ mạ dọa cử thôn ô. Tị ở cọ thôn hạ mạ rau, sang hạ mạ bích hông cân nâng bọ sang chữ ẻ xa, thao cơ kè tiếp cọ xây ở đây, xin ấn rung lấy cọ xây ngạ mạ hạ mạ dọa tùm, lết nên yêu thư mị mà bệ ở đây nà cơ sang hạ mạ. Cọ xây cầu lệt lan, bệ đá mô nèm tô yêu thư rù bà, gọi xe mà là bạn nạc nạc ở sáng hạm ả bèo thò rắc thò chế ra. Hồng phong hạt đại rèm ra, sáng hạm rò lạc bàm rút lây hợp ác lên ảnh đi ai tìa phong hạt đại nạc sáng hạm ả. Lăng cơ sáng hạm rộng xem, bích hồng màu ruộng ba, màu họa bừng đầy dàng rê tì sáng hạm. Rù lấy gọi xe đục cơ bùi mà rõ bé lây cơ trọt lê tờ rút thun hạm rò.
6: Cảm thấy rất vui
1: à, thấy ở đây bố hực ác cái doa mò rèm tới sang rạm rau sang rạ xe mấy tí lọ mò nọc khóa đầy giang rời tân ở đây mà kết cơ tương rèm rạm à rạp bị chắc đục cứt lại nèm tô chẳng mẹ mà ít ai tì nà mạ bó tít luôn cấp cho đấy nào sang rạm à rạp chinh lại kết cơ tương biết rằm mừng phục nèm tô làm cấp lại nà bìm tôm yêu thư mẹ mà đây tì kinh cân nông lăn ea về grab clay kêu cái tên nần lạc rùm quốc ba phong hạt đáy nào sang hạ mạ ra dập bì nôm ở mò lùi ố phong hạt đáy lướt clay rù ba làm thuần hạt đềm rau.
0: Hạt trạm đúng rút lại đẹp này mừng hạ clay mạ rau lại đàn hạt trạm đúng ở sập lụp đúng rút đặc lắc chứa chết tập này là chắc cầm đều quân sang lại đàn bình cấp trèm tình lặng lẽ bọn này tâm tuôn làm hạt trạm đúng rút về đây.

0: ไก่ต้มสุกแล้วหรือยัง
1: โดยเดี๋ยวลูกเอาขึ้นไป
2: โอ้มื้อนี้พวกเขาเจ็ดพิธีผูกแขนบ
3: ่แม่นแล้วเพื่อต้อนรับลูกกลับบ้านพวกเขารอถ่ายจานมาแล้วก็เฮ็ดพิธีเลย
2: ลูกขอบใจพ่อหลายๆที่เฮ็ดพิธีสู่ขวัญให้ลูก
3: บ่ลูกควรขอบใจแต่ตนเองลูกพ้นออกจากคุกได้ก็ย้อนพวกปปส.กองทัพบ่ซ้อหาได้ข้อมูลต่างๆอยู่ในประวัติของลูกเท่านั้นแหละราชวงศ์ได้ตัดสินให้ยืมเฮือนหลังหนึ่งอยู่ถนนสามเส้นไทยเป็นเฮือนหลังน้อยแต่เป็นจุดเริ่มที่ดีเพราะว่าถนนสามเส้นไทยเป็นถนนที่พัฒนาดีที่สุดของเวียงจันทน์ปัจจุบันนี้
1: พวกลูกขอบใจพ่อหลาย
2: ๆพ่อแม่ประเทศลาวใจกว้างกับลูกตลอด
0: บุญมีจันดาราใหญ่แล้วปล่อยให้เขาเลือกเองเถอะและปล่อยให้เด็กน้อยทั้งสองอยู่กับพ่อของพวกเขาอยู่ที่นี่ได
1: ้โอ้ยแม่เอ้ยบ
3: อในช่วงระยะนี้สิ่งสำคัญกว่าหมูต่อพวกลูกมันเอาใจใส่ต่อชีวิตการเป็นอยู่ให้มันคงส่วนเด็กน้อยทั้งสองคนป๋าอยู่นี่ให้พ่อแม่แต่ละวันพอจะพามันไปโรงเรียนอนุบาลก็ใกล้ๆนี้แม่นความสุขอันของพ่อย้ำใดที่ว่าครอบครัวมีความสงบดีแล้วแล้วก็ลูกอยากกลับมาหนันฮับลูกอันพ่อตกลงคือแนวนั้นเด้อ
1: โดย
0: อาจารย์ใกล้จะมาฮอดแล้วพวกเจ้าทั้งสอง

0: ขอบใจพระอาจารย์ที่ปกป้องพวกขน้อยในช่วงเวลาที่อยู่ต่างประเทศตอนนี้พวกเขาได้กลับมาฮอดเวียงจันทน์แล้วพวกเขาขอร้องต่อพระอาจารย์ให้เฮ็ดพิธีสงนำพระพุทธรูปและลอถามือที่เป็นมงคลเพื่อขอพระอาจารย์นำพระพุทธรูปนี้กลับคืนบ้านด้วยความเคารพ
1: สิบกว่าปีแล้วแต่ไอ้ท่านยังคิดถึงวัดบ่เฮามาหยามก็ดีแล้วดีแล้ว
0: สาธุพระอาจารย์ยังแข็งแรงดีอยู่บ
1: ่ข้าพเจ้าก็ยังแข็งแรงอยู่ได้10กว่าปีแล้วบ่ได้พบเจ้า
0: โดยเวลาหมุนไปไวหลายข้อยอยากซอกอาหารขายยาขึ้นเมืองจีนก้าวหายเดืองอยู่ตู้เมืองซุมซนคนจีนอายฮู้ทางบ
2: ่ฮู้อยู่ฮู้อยู่

0: anh không đi giao hàng cho khách à?
1: À, anh để quên thùng hàng ở khu nghề Việt. Anh đi lấy xong quay lại ngay.
2: Ơi ơi, có em sơ mặc mày.
3: สบายดีเจ้าต้องการสนิทใดหมักไม้ห่านข่อยหาเขาเก็บมาจากสวนใหม่ๆสดๆ
2: เอ้ยหาก็มาอยู่นี่แม่นบ่
3: เจ้าแม่นแล้ว
2: หมักไม้อยู่หันบ่อยสดและแซ่บหลายคอยให้วิกอยู่แกงนี้ได้ซื้อไห่หอมไข่เลยเลยให้คอยแบนลูกค้าป้าเจ้าคงหันบ่อยได้บ
3: ่แน่แนวนั้นก็ดีหลายขอบใจหลายๆเด้อเจ้า

0: จ้า
1: แอบเก็บ
2: ครอบครัวเอิญเมื่อกินข้าวอยู่เฮือนอยู่บ่อนเก่า
1: เราเจอจังเลยอ่ะ
3: เลยเครื่องก่อนเป็นคนจับฝูงไงวะ

0: rồi toàn mà tập ăn thân sai bầu tập ăn để tua bạ bồi ma chiên cần tịch bồi núc cần được cả an người tỉ mi mừng Việt Nam Việt Nam
1: mừng cần tịch bồi núc nan lần cả Việt Nam bom Việt Nam xa lại cần được cả an xa lại mình nục cái nghe nục cái nam
0: ไอ้มาปลุกปะยุ่ยหน้ามอมเทมเทกนักครูถ่ายแกรเบียดดำเบ็ดสะยุ่ยนาขารวยเบ็ดซาลันจาร์เวียดนาม
1: เอากรมกบจิงไอกระตังเบ็ดรำสะไอเตียรวมกรรมดิบวันสร้างลันจาร์เบื่อรวยเบื่อมจองแซม
0: รวมพลกรมจิงลาจาร์กระทึกกระอังเวียดนามเอากรมกบรวมยุ่ยหน้ากระจับกันทางดินนาวกันนับ
1: ลมก็ควบคุมเรียบวันสร้างและดันบินกับขับไปเอียงได้กำดิ่งลังหัดดำดวงรูปพองแกลเดมังระแกลมเราและดันหัดดำดวงสับลูบดวงรูปตักลักลำหัดดำดวงรูปในมอตุมตาสนัยกว่ากำลังประดังจารตักลักเรื่องเวียนบินเทียดมาพร้อมเรียบวันสามลานสะพันทุนตัวปอดอปลุกนำกายองควากำลังเกิดการประดังจารควาหวยดองเงินเส้นจารตักลักมีไอปูลงับประจุนเยี่ยแกลปุยบังเทียตีวัดเทียตลอยตุ่มปลดเล่าสะกรงเฮงความกนุ่งประสานจีอาจารย์ตักลักกระซิมตั้งหัดรับระกวยบงกลางไกลกลุ่มประหลันทางแอร์กรงป้ายและนั้นประรุมตังกวยกลางแอร์กลุ่มเรียบกระจัดกันสะฟุบุ่นแกลมอักษรเรียงปอกขจระกับประชินทิงได้กระตังประอิมเพื่อหัดได้รำพระเกรงกนุ่งลันแอร์เวนาวกับสังรำอาร์ผลตุ้มตะนันสนัยเรดอบลูกนำลันสปันเตนกตุตรงด้วยวันสร้างจารดักลักดงชี้ลุงเหวินมิงเทียดลำจุองดางควากระนงประดังจารควายปูลเปะลาวก็หอยจารตุตรงด้วยวันสร้างเลยเรมลานกะจ๊ะเปียมดิ่งมืมเซมกราดุมแกลเฮิมเท่าแกลตรงอาเก้าเมื่อมด้วยวันสร้างลำจารดวงและดันหมาเพราะหำด้วยวันสร้างมอดงชี้เหวินทิทุ่งเวียดกะยังควายปูลเปะลาวก็หอยจารควาดุมกระนงทารประโยชน์ตัวเตโนกมาประดงชีลุงเหวินมิงเจียดเมื่อและหวังวันยันดกเตลุยมาสะแอเพเฮิมทอแกลมกว่าประซับตรงเก่าก่อตุ่มประโยตุ่มของประจิวโนรูกระกอแซนและมอกโนกนาสวามะลันเอได้ละเมื่อแกลมกว่าประซับเมิมเนบวนซางเอปูลเปลากุหอจาร์เบตองตุ่มกนังทาระประและดันตุ่มสาฟัลลอเวตไลกลำง่ายตุ่มแกลตรงเก่าแกลเฮิมทอเลยหัดจำจนบังหัดระเพียนโลธรรมเตนกตัวตรงเรียบวันสร้างดงชี้ลุงเหวินมิงเทียดลำจุงเอิงดางควากระนงประดางจารควายปวนเปลาคู่หอยจารตักลักหล่อมยะเรมลานิกาวดมกระนงทาระประโยตุ่มงาไลจักแกลตัวมะมเซมกระหรำอารมังหวังวันยันเฮิมทอเหลยยอหัดระเพียนจนดงชี้ลุงเหวินมิงเทียดกิดกายตุ่มกระนงทาระประตุ่มสะฟัลบีมอกแกลตัวลำแกลเหลยงาหัดระเพียนกนุกนาและนันมอตุ่มหัดระประมเซรมกระเปและตุ่มแกลเมาเบียวเกรมกลางแกลตื่นตื่นกำเรียบวันไอ้ปูลมาเพราะมโรเซโรซาเมืองกันนงเพราะด่างจารตักลักมันก็มีลักแหลกกับเบนเฮยลำดวงรูปมันก็พังกับเบนเตโนกกับเซียมตังเวทเพราะเกิดกายมุดชาร์มันดิมาเพราะจุกลีลันกับดมหัดดาเพราะพนบางไอ้ปูลกับเซียมตังเกิดกายดงชี้ลุงเหวินบิงเทียดลำจุงเอิงด่างควากันนงเพราะด่างจาร์ควายปูลเปลากุ้ยจาร์ควายปูลมาเพราะกายตังแหลกกับเบน
2: เอเดย์ปักลุยมาเรย์เรย์งาดับระเอปุลมาประมโรจโรซามังกระดังประดังจารตะลักกิดไกรุ่นชาระประจุกลีลันห้องปลุกตัวหัดจับพลมอบาเวทปองตื่นยมพันลำนันตัวหัดจับระงะตึงไหลกลุ่มทวมนั่นละหัดจับระกระดิดเราเอลันตึงปรองเกอเอเดย์เอรันมาระขันหัวบุญมาทุดมอตะปันปลุกตะปันก้อยตะปันปลุกตะปันกระเดโตและนั่นหัดจับระกระดุนจือโหมรันใบก๊อกมอใส่โตกระเดโตหัดจับเพราะไอ้นาวซุยไก่มึงกล้ามึงกลังไรหัดจับจิ๋วโนมอตะปันปุ๊บตะปันกดนำกระเตโตเฮนอลันหัดจับเพราะไอ้ลันกลงลีร์กระเดียกจิ๋มแกร์แอร์แล้วหัดดับมอตะปันปุ๊บกระจุกกระสปันปุ๊บปะกระเตโตห้องไกลกิดกายเสียชูร์มึงไอปูลมาเพราะมโรยิโรซามอมกลางไรดมไกลแหลกลานกูนกระปักซุยเรมลันห้องไอมาหัดจับเพราะหลักปรับไอเม็ดดูปิลีรุ่มตึงมึงเสียไอ้ลันไอเตะแดงไอรันมาระตือระทุ่งไอ้ลันปรองเกอไอเตะไอรันมาระฟูเอียนตะกลักมอตะไอ้ลันแอร์คัลบลูรัมปิมรุ่ยใกล้กับเบนดงจีลืองเหวียนมินจิตลำตัวเอิงดังควากระดังประดังจาระปิมยะหัดจะประปะปลุยมาเรมลำดิกตังจุกลีลันมอปวิตและปอตูตื่นบัดเกอประจุกลีและนันเกอประมลิกแกลมลอยงะนักกอมจริงและดันงะประมังยับกระดังธารประมังนันเปรบุห้องไกลเกิดกระตื่นปร้องมังยับกระดังธารประนักลอยงะโยกุบ đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu lát lọ cần cái chấp nịch mà bọa mỏ lùi gã làm hạt giả bọa về bọa mất trình trả lạc lệ chúc lì lần dình bọa ngã chạch nào nào. Ngô phòng tìm là lạc lệ cả tên mà bọa mừng tấm cơ đồng thả lạc bọa xa và chăng cơ bọa chúc lì lần mỏ ngã dỗ rời mạng cả cha.
1: Rồi đọc lúc năm là sắp văn đồng chí Cao Thị Hòa An làm trung ương đáng kể em khoa kết cả các đồng bọa đáng chà khoa hội đồng nhân dân chà biết hồi bồn mà bọa nào cho anh múc đi ai bồn ngạ bọa trùm dìa lại bụi bừng kia thì và liệt lại tốt lột lâu xã Cường Hình. Nào cho anh múc đi ai bồn ngạ bọa trùm dìa lại bụi bừng đồng chí Cao Thị Hòa An bộm đi bọa làm ngạ lại kìa cả tư là đàn kèm gồm biết mừng tùm cân đồng thả bọa dọa tùm làm bọa trùm dìa lại bụi bừng. Bất tỏ nên, nghịch cài tùm cần hàng thải bọa dựa tùm, lọc cả tường tìm la rạc tùm đô cả cà xìm, mà rạc thao tùm cài màu, cà xìm lăng xuôi cài chấp bị lạnh nghìn bố lại đàn ở rõ kinh nghị đạp bì nàng, vì trìm dìa cài bụi băng. Làm cài mạ bọa, bà bì mệt chắc cà trọng nâng nghị đạp bì nàng khi bụi ngạ bọa trìm dìa cài bụi băng. Bất tỏ nên, đề cà tăng cài cà xìm lăng trong màu tùm hạt rạp bọa rằm càng cài bụi băng lìa, mà rõ bè tì cài lý lìa cài vẹn bằng cài bụi băng lìa ngạ. Hệ luận nên làm hệ đoạt lốp bạc làn sập bàn, tê và liệt loại tốt lốt lâu xã Cường Hình mọc lại bụi bằng kia, lưỡi ra ta lấy lọ làm bụi mà bụi hình mại ta đã cầm bằng kia. Tốt lốt của chúng mong hệ đoạt lốp bạc làn sập bàn, lại bụi bằng kia mà trường dạy lát tụ trình. Ở đoạn này, cần nâng thả rập rõ do tùm, mùa phòng hệ bụi của nà trúc của anh lạc bìm gặp phân mọc lại bụi bằng kia.
2: Rồi đọc lúc năm lần sắp bằng, đồng chí Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng, các em khoảng kết cài cả nông bộ đảng chàng, khoa hội đồng nhân dân chàng, nào cho chương đi ai bùi đủ bộ hạt đại ra tạm xã Cường Hình, lạc lời ngã hạt đập bộ, bạp lộ bạ hồi em làm hạt đại ra tạm tạc lắc, vài là này lao, làm bộ mềm rộm rộ.
3: Tết này, đồng chí các em khoảng kết cài cả nông bộ đảng chàng, Cao Thị Hòa An, mò lấy cây cho em mốt. Đi ai, lên đơn phụ đi kè hút hàn rù bọa mừng đoàn viên đầy đầy tam, làm kè rùm đi buôn sàng tổ má, lên đơn cho cặp nâng rồm rô. Bất thông năng mang mười phùng đầy đầy tam, Cường Hình, cơ tên định la kè và là nè lau ngạ rùm ngát, hút hàn nạn rù bọa buôn sàng, rùm quốc bàm trúc cặp nâng rồm rô, xô lực kèm hên hồng đi buôn sàng, lùi ngát trả bọa dân tê phàng rô. Ít bộ đại đại tam xã Cường Hình cũng có một chinh kè nào rù buồn sang tê tấm lụ buồn làm xã vì không có tùm rộ năn thẻ chân điện tử nâng toa làm cơ trập nâng VNAID. Tông plang nè cho cơ trập nâng rộng rô là nâng đi nâng thâu mạng rộng rô.
1: Rồi đọc lúc năm làn sắp văn, đồng chí Đỗ Hữu Huy niệm cấp làm trung ương đảng, các em khoa cân nông bọa đáng chà, khoa cân nông bọa sàn chị à chà ra tạc lạc. Nào có xem là hạt đạp bọa vật buồn sàng thả kết chương thinh, đâm duyệt nà, đạc lạc, tì và tân an.
2: Vật buồn sàng thả kết chương thinh tùm duyệt nà chà ra tạc lạc, bọn kèm bạp lưu hình mại tà. Cả tình ốc vật còn cả vật nổ tố cầm đuyết buồn sàng, làm năn hình nó lần là dù cơ bỏ ngạm cả sàng tốt chỉ cầm đuyết mà bắt đuổi vết bẹ, mọi bẹ đuổi ta rất lâu sau. Và lần năng ai mò cầm mê nó chỉ bẹ đuổi ngạ hạt rạp bỏ, họ nghe nó cầm phân ta lấy lâu mò đuổi bọt lại tu đọc lúc xài kẹp bắt. Rồi rạ này, cơ nông bòm đi kìa rạp bỏ lần là chả rạc lạc, ngạm cả lạc hạt rạp cầm mê nó chỉ lần, lạc ngạ rạm ai bẹ đuổi ngạ tùm cần trạch bỏ tiện nập. Bọa chú khí lăn, màu cần nâng kết lăng tùm hạt ra bọa buồn mà thuốc rồi ngã. Bê ta màu kè rết lăn, làm bọa bìm gặp hồn khá lăn, lẹ năn hàm ả lạc dạp bèo. Hạt ra bọa màu thập phà sẽ tù hì mạp lù hì kè bạc cơ gờ tàl xa, lẹ năn bọa thêm xa bàn bù hì mạy kè bạc cơ gờ tàl tùa. Mừng kè nào có xìm lăng, đồng chí Đỗ Hữu Huy nềm cắp lâm trung ương đảng, cái em khoa cân nông bọa đáng chà, khoa cân nông bọa sàn chí e chà tạc lạc, yêu lại tùm cân nông thả bọa tùm xà văl, lòng đề cà tàm xìm tạc lạc đẹp lan, đề mạng bọa chúc lì lan. Bất tốt năn mạng ngạ lê đùm hàm ả rạc dọa tùm, đồ kè chắc kè lạc mạng bà lan cơ bọa cà mê nọ chí, đồm gồm đệ hên hên hò bạc mò rồi vết cơ con nông con à, lâm thôn tuệ bờ đọc luôn năm.
1: Rồi đọc lúc năm làn sắp văn, đồng chí Đỗ Hữu Huy niệm cấp làm trung ương đảng, các em khoa cân nông bọa đáng chà, khoa cân nông bọa sản chị à chà ra tạc lạc, nào có xem lăng hạt đạp bọa, gồm em bông, gàng kè cực bọa lăn hàng ea cổng bạch, lẹ năn, bọa rụm tầng quê rằm gàng ea cổ lịp cả trạch cân xã vụ bốn.
3: Hạt đạp bọa quê rằm gàng kè cực lăn hàng ea cổng bạch, lẹ năn, ngạm kra quê rằm gàng ea cổ lịp cả trạch cân xã vụ bốn, mò ê nọ bạc cung tu bì liệt rút xây tốt đọc lúc sắp văn này kè làm cây lùi gà trả bọa, bọa chú khí lăn ở tục mau cây lạch lăn. Rốt rạc này chào lẽ, đoà quách chế rô sắp văn làm bạc quách kê chú bọc bạc ế tà. Ế tê kê xìm trang cân đăng bọa tục bê liê bê thâu.
2: brought ngam kra kwe ram gang air glow lip a got yan, a more lot yo gup hong good that night oh, kayuan more like clay drong a cow, mkramly, clay drew, lui hada, a more lui gap, brought mkra kwe ram gang air glow lip, drunk clock kilomet, let them cut mra emato met, gwim boom gang, clay clock bra lante, lu ema, button and cut mra eno prak to billy, mugset to plus a panic like prak, a doctor pan pui my clay prak, let them hada brought mra lui gap, lam tun tue potu a plokuchu, tinoka sim clang, don't eat, do hoo hui, mnum cap lam tru ung dang, kyang quack and a brought dang jar, quack and brought sang air jar the clack, kit guy them can and tar.
1: ប្រាក់យោទុំលិតនបេមហាចប្រាក់ក្រាមលិខយោគួបលិតនដេមឡារបស់តូទឿនក្លែបាយវហាចប្រាក់អេតេលះរុំតឹងក្លាំរេតបលុណាំឡាសប៉ាន់តិចារតក្លាក់កនុងប្រាក់សានជាអាចារតក្លាក់លិតនកនុងប្រាក់សានជាអាចារមូឌុលករីឡាចារកម្ពុជាមកំជីងក្លែកបិនកសិមវិតបស់តូទឿនលេងអរៈគលកាពីហេតឺរលិតនក្លែបេគុំមកប្រាក់កធុនទ្វៃបដបលុប៉ាត់ទ្វៃបដបលិហិមាលិតនលងអរៈគលកាពីហេតឺរកធុនទ្វៃបដបលុណាំទ្វៃបដឡបលុ នៅទីនោះក៏មានមកដងជីដូហ៊ូហ៊ុយនឹងកັບផ្លំទូអងដាងកែអង្ខាកនុងប្រាក់ដាងចារខ្វាកនុងប្រាក់សានជាអាចារអេសង្គ្រីអ្នកកណ្ដឹងកែអង្ខាកនុងប្រាក់ដាងចារខ្វាកនុងប្រាក់មត្រិនទូគូវៀតណាមចារតិនហ៊ូទេឡំកនឹងគិតកាយប្រាក់ដាងចារកែអង្ខាកនុងប្រាក់មត្រិនទូគូវៀតណាមចារទិងកាចារមូឌុលការីមកកងគីមនេះខ្វាចារមូឌុលការីមែនហ៊ុយខ្វាហួយដងចារមូឌុលការី
2: លោកសេក្លែប្រេតថោទីនោះក៏មានកលធនទ្វៃបើទ្វាប់លុះបាក់ទ្វៃបើទ្វាប់លីមាដួចារតាក់លាក់លែកដានមូឌុលការីក្រឹងកញ្ចប់ក្លែពីគុំមកប្រាក់ប្រឹបដេហិន

0: ปกุมกับประตุมกรามเดียมไปดูเปลี่ยลำนั้นมอกไกลกับบินเด็กกระตังไกลปกุมกับประตุมกรามเดียมไปปลาวัดดัวปะจาร์ระในหัดรับประกสูตักลักมุดดูลกรีห้องเอเปสไซปอนในเมตุตัวปลดลอยตาลักมอริกมะและกระตักสูไกลปีกุมกอมจิงประทารกระชุนเทงปีกุมเนื้อบนสร้างหกุมงาประเกรียมกลางไกลดับปีนางลันจาร์บลอรำเตนกับเบนกองกิมนี่ควาจาร์มูดูลกรีมังมวยตัวปะจาร์ลำดิมลาบอตุตุนมอปะเวทกระงกระจับไกลปีกุมงาตุ้มตาประมอตัวนาปีมดิงเบตนันดูไกลจักรเวียมเนื้อบนสร้างเกรงกอนกลันปีมตบบอมตาดูบามเวทลำไกลมาประให้เอ็ดกระจับไกลเต็มตาđồng chí Đỗ Hữu Huy, đêm cấp lâm trung ương đảng, cây ăn khoa cân đồng bọt đảng, khoa cân đồng bọt sàn chí ea chà rạc lạc, yêu lại tòa nát lâm đê gà tăng bê lir, cân đồng bọt tùm kram nhằm play, rất chà rạc bọt bèm nha, bê gồm ngạp bọt lọc mà, lê nâng kram chinh bọt ngàm đằng lọc mà, đê gà tăng gồm bếch kèm gàng cà trêu cân đồng lăn, lê nâng bọc bọng kè bê gồm ngạp bọt lọc mà, cầm rừng kìa, tôm chất, bọt ea rào thả kè chân thênhดัวจารงาละระกุลกะเปเตอร์กุมมาปรอกลทนตวยปอดวบลุนำตวยปอดลบลุลำนันดัวจารลำเดกะตังเปกุมงาปรอตุมกรามเดียมไปดูเปเลียงาลอมาไกลทารกระหินตมจวดปรอเอดราวเชนเทงเบหกุมกวบนิบุนสร้างเกรียมกางดันจารเรียกวันสร้างเลดันบิงกับแกลมักเซรียงตักลักเอามายกนองจิโนคมดำดังบังหลอมามอกละหิงอ่างเตนกโปดโดยโอเบียดและปอกเอลันเราลำดีกยาประชินทิงก็ยอมมึงดังโอกบดมหัดรับประทารกระเลดันประชินทิงลำฝรบนสร้างมอมกวบงามเป็ดลำแกลมอักมึงตุ้มไกลจากเซียมเทจันกรับกริ่งฝรนั้นละมอกลหึงตะปิมลีร์เลดันปิมลาร์จุกกำเดียบนสร้างตัวเองเวมึงตุ้มนึงโอกบมอหึมตะเตะแกลมอักไกลเฮิมเท่ากับตุ้มตามนึงมึงหลอกมาเตจารใจละมอหยาดเลี่ยเลมในกุมเทมเทนั่นเอามาโยกนองไกลหยัดเลียกับสามตามนึ่งดูโอเบียดได้เราจริงไกลหยัดเลียกับดื่มกรามจริงตามนึ่งก็กริ่งลั่นและดันตุ้มไกลทารกระเตตลวนนั่นทั้งมึงแกลมอักไม่จังมั่งเฮิมตาตรูกับตัวเองเว่ยดมตามดมกรามจริงบ่มงากริเตซะเปิดต่อนั่นมังมือจังบ่มตบโบตัวเรียมและนันตัวนกเรียแปลมนึ่งห้องตุ้มกันนังปลั่วล่ำและดันในเงาจ่าเบทองเสาเรียงและดันตุ้มตำนังหิงอามกันแกลทารกระเบิงตุ้มอยู่หน้าละมอบำตุ้มลำแกลมอาของตุ้มหัดรับรัวเบิ่มด้วยบนสามกรัมดิเบิ่งแกลกระโดดมุ่ยเฮิมดักแกลตวงจริงกระดับหนึ่งจุดโอทารกระรู้กระตุ้มหัดรับรัวปลุกรำเชิญอาคลำวัดบนสร้างกระบอสะวัดลำจารบำตุ้มเตรียมอาแกลทารกระจักสยามมอกแกลมเทหิจันสายเตซาแอร์เพและดันซาแอร์กอนต์ด้วยบนสร้างอมอยกนองนาหกุมเวทลำแกลมอักดุจโอเบียดได้ลอยจิงด้วยหยาดเลียเวทเฮิร์นดักแกลทารกระเบิงเวนาโปดมแกลกระโตเอนายจิงกระดับนังบาร์โฮนังบังฮวาและดันแกลแพนทารกระมอบันตะหองแกลเจแกมดูตัวงูอมอยกนองหมอบบังตุ้มตำดังเฮงอังดุจโอเบียดได้ลอยถอดสังเฮนกับแกลเต็บแกลทารกระดุมเจนาลำจารตักลักดัง
1: ระนายจริงรวยมากยายมายรำจริงยางลึกบนสางเด็กเรียกสาแอกในใจยอดาเมาลูนลึกบนสางแต่ชื่นมากยับนุ่ยเมาปลาไกลหับมากซ้ายไกลเพกซูเสาเรียงแลนไกลยำปันเดไรเมาซ้ายความเผื่อนอักเลยไรลำนั้นอยู่หลอบเป็นตักเมื่อไกลดอยมุกองโมลุงเดได้ตื่นเงินไกลแกนแซมไกลยำยักษ์นาลุงกระดับโยใจนับดิ
0: บังตุ้มไกลจากแซมมอหึมตะลำแกลมอักลอยจริงหัดระเปียมกรามดิบราชินทิงเราดังทั้งบังหลอกมาเอามายกกนองมอหึมตะลำแกลมอักโดยโอเบียตะลำเบ็ดทองไกลตาแกรและตันตุ้มหัดระเราลำฟาบุญสร้างมาละตือจริงตุ้มไกลกระยำจากแซมลำหัดระจังทอสังเฮนกระจารตักลักในลอยจริงนักเปียยมทุระตวยงเวเรียห้องแกลมอักมอเปิมลาดปรองเฮนเองเอาก็เริ่มมุมกอมจริงตุ้มแกลมอัก
2: Trong thời gian tới đấy thì để
0: làm rem là tiện nắp bọ thả cây mà làm để cả tăng bọ hơm thò cả rụp xem bọ nịch tôm cày thả cây riêng tôm cày giặt lia tôm nước chừng thình chẳng cả tuổi nguy để chun hàng đặc lát để thò hên cả cày thả cây giặt xem bằng tôm yết na biết thọ năn cả nương bọ làm cầm đi lưu hạt rạ chừng thình rau để hên bọ tụ tươn nâng chặt bọ chừng thình bằng ăn rùm quốc làm nâng để cây giả lục cả trái tố hên bắc mò bờ vịt cả chả Măng xa klèm ác tùm klè thà rạc rè măng kring lăn, mò bìm lì rì chinh lù klè yạt liềm thềm thê. Nên là, đừng măng lọt mà klè thà rạc rè, nạc mù nuôi, lẹ đàn tùm klè truyền thinh làm vật buồn sang. Klèm ác ở mở dọ con nông bà vứt klè chắc xem làm dàn bỏ số điện đuổi ố. Bè tác lợi chinh klè bìm phân, cơ hạt rạ nào chương, bè thầu có chà rạc tạc lắc lùi hạt rạ kà chắc bằng hên. Nên là, đại bè có tùm klè chắc xem tiện nục phô, lọ mò kè bè, định là, lẹ đàn rùm rùm chà rạc rõ trình thình tạm ta rung quốc và rụp chà rạc tạc lắc rung kèm hên hòng tuổi nguy ấm thiệu quân sang lệ đận bình cấp tu con nông tướng huệ tầng trúc giới thuần hềm rau tì xa con nông lặn ea rạp vi phong nèm tô là kỳ rạc tư nà trúc tì cấp gọi say vì hợi yếm thư đập phong đe nào gà sang hạm ả rạc thuận này vừa ngạc này lọ mọc lại chất cầu cơ do sang hạ rung tòa đe liền cửa xa lệ đận cờ tòa ea rạp vi mò ngạm cà lép rong xem rù phong đe rạm rạc kinh con nông lặn mò rạm rạm ả rạc mọ nục hạ bưng tây yên huệ chất cầu hình rù rạc này sang hạ ngạ tụ chính lẽ บรอรหะได้มุทธรรมกึลสาห้องเสตุสปันปลุปะโจได้แรมระลำนันมอเสตุกุจุปลุตปันโจได้ยับไกลจวนลุยเหตุจำจนเอมาโจได้มอมอลำไกลจอดจวนรหะได้มุทธรรมโอเบต้าอัตมอตรงเอเกาตัมพาเปรมุทธรรมลุยเหตุจะกระโจกายห้องสังระในจีนไกลปิมผลดุจ บ่นี้ของตึมก่อใส่ตกกระปุยห้องสังระก่อใส่แหลดลานพันนะแต่ทุยัดดอนล่ะคือเวียกล่ะแหลดลานปรองไอติระในนั่นล่ะมอลุพงหะได้แดมระตกกระปุยห้องสังระมอเตตกกระปุยนางไอตัวปลุกกิโลเมตรสังระบิดทองกระดังเปราะสังเจียซะหล่อมตอมแปลงเอื้อมเธอเป็นดึกบนสังเถาสังและนันตูอือรูกไกลจักรกะแป๊กเกอพงหะได้มอนาสังระอาร์พินัมเอมอลุกนายตัวก่อนเอลาวอติก็ยัวก่อใส่กาตุยงะหราเกเกียงฉะนั้นอเตดาวหุยเตียนกามอนาสังระอาร์โยกือทนโอเตอก่อทนแรมเราสังระบิดทองกระดังเปราะสังเจียซ
3: tùm, lết nâng yêu thư mị mà bệ tay nà cờ sang hạm ả. Gọi xe cầu lết lan, bệ đá mòn nèm tàu yêu thư rù bà, gọi xe mà bà nạc nà cờ sang hạm ả, bèo thò rắc thầu chế ra. Hồng phong hạt đẹp đẹp ra, sang hạm rò lạc bàm rút lê hực ác, lên nâng đi ai tìa phong hạt đẹp nà sang hạm ả. Đăng cơ sang hạ prong xem, bích thông màu ruộng ba, màu họa bừng đầy dạng rê tì sang hạ, rù lấy cơ xe đục cơ bùi, mở bác lê cơ trọt lê, tờ trúc thun đềm rau.
4: Cảm thấy rất vui à, thấy...
3: Ở đây bố hực ác cơ dọa màu rêm tì sang hạ rau, sang hạ xe mê tì, lộ mộ nọc hóa, đầy dạng rê tân. Ở đây mà kết cơ tư rêm hạ rạm rạp bì chắc, đục cứt lê nèm tô, chẳng mẹ mà ít ai tì nằm mạp rá. Tịt luôn cấp cho đấy nào sang làm à là chín cây kết cơ tơn biết làm mừng phục nèm tô làm cấp cây nào bìm tôm yêu thư mị mà đây tây kinh cân nông lan air về cấp cây kết cơ tơn nần lạc rùm quốc ba phong đấy nào sang làm à là nhập bìm nôm mò lùi ố phong đấy lướt cây rù ba làm thuần đềm rau
0: hạt trầm đúng rút lại đệ này mừng hạ kèm rau lại đần hạt trầm đúng ở sập lụp đúng rút đặc lắc mình chơi tập này là chắc cầm đẹp quân sang lại đần bình cấp trèm tiền rằng lẽ bọn ai tâm tuôn làm hạt trầm đúng rút về đây.

0: นังบาร์กสินนันตบอสเรียงปนยตาปรำยิงนำปกลอดเติมนอนแร่ปนรอยเบื่อลายจารเวียดนามรึกอ่างงัน
1: ตาดำแค่นำหันแต่ที่ปรีดักเติมลายจารเวียดนามดูบอลรึกอ่างงันเริ่มนุ่งห้ำเริ่มเปิดมินก็เยิงปอบเรียงอีกระแงกล
0: ปรำยตาปนปนรอยยิงแก่กรับเปิดนอนแร่เฮกลบิดาดูบอลปนรอยดูบอลเรียงเติมลายจารเวียดนาม
1: กรีบตุบอลไอเต้กรีบตุบอลนุ่งห้ำกรีบตุบอลเปิบเมนกรีบตุบอลบรอเลอร์หันมาเตยนักตักรำบอลแต่จาร์ระนังระควังรองเฮอร์เกล
0: นังนักเจงอะไรจาร์นังบาร์เกซินเจงนังกรึกอังงันเบื่ออะไรจาร์เวียดนามบรอกรีบตุบอลกรีบปนรอยบดีกันเนอร์บะเมอร์เปิบเรียเจงเรือตามมัดเอียงระแงควังรองอารมณ์กับก้นเรื่องกัมปูลบริหารกับดังปรุบดึกเงินนงพระผมให้จินโตรดึกเงินรูปจารตะลักโมคอกระเดิมปูลจิมไฮเกฮอปอไกดังโปรดังจารตะลักก้อนเจียงปอบรบินเดือดตะปอเกียงความดังโปรดังจารเจี๊ยแก่มัดตกตำเฮิมชีอันแอนนารินยำแต่ดีตกขีเรียมระรองตีคนใส่ดำระสะบันดอนไอสุดโดยลีตุสักตาโปรกังกรังกอบกัดบ่หมวยกับเกียงยอลำอันเอิกเบมมงคำโพบดีเอียงกัลสกันตานี่คำกบจีเวอร์ในเป็นกัมปูลมปอก

0: lam bendeng brok han ganjang irngen har tehcar grip nusak lep dobal empok grup long nusak tai tim vang bendeng Ho Chi Minh. Hi đặc gần thống nhất bọn đường Hồ Chí Minh một quả chiến bồn bộ khăm lăng nạc trăng ịgal sẵn chân và đặc gần ế xóa sọc prác tàn hiệp bọn lan ghép bởi bế hình khớ. Tam bồn bộ làm khuyến nạc hò gặp này đặc gần y bác sĩ dì khăm lăng nạc trăng sẵn chân và đặc gần ế xóa sọc prác tàn khánh bài hình nóng nế bởi gặp bổng hi cơ bộ kênh mạng giao bổng hi ghép bởi bế hình khớ tâm xa ô loan. Một quả chiến lập nó dòm lầm khuyến nắc tàm bồn bộ hòng khanh đủ khiến bó hiệp rằm gần lạc bác bồn bộ lầm khuyến nắc hò ai ya cơ lầm bộ tù bà lạc trăng sẵn gần cơ lầm nó tàn hiệp lan ghép bộ bệnh khẩn khớ. Khi lầm bộ đã gần tới lạc cọp cắt ưu mầm sắc bấm mô hẹ cáp nàng khá ế ức ngăn tôi mình khăn ức nếp lan hôm ly tổ sắc bột lor ế ghé lập cọp cắt đồ sắc lá ôm hò hẳn gợi.
1: เบื้องบนนำตัวตึงแอร์ตมจารเจ็บปันซอเมืองไปรบปอร์เฮงนอนเน่เกติบกับกัดเอิร์มหำสักปมวยกับตาเตอร์กเซมจังเมืองงานแอตตึงแอร์ฮอฮีหลังประตะกินเว็บปันซอซึดเบอร์เฮงมัดนอนเน่แอเกมไฮเยฮันมัดไปตุกเกะกับกัดนอนเน่กับกัดเตอร์โพบิกตากรับตุกเฮตะกินสักฟัลตุบัลไอจนยาเตอร์เมนฮันเกอักเน่เตอร์โพตุกเฮตะกินสักจันอันจักงัน กอบกัดเอิร์มหามสักบุ๋มกับซุ่มเตยบันซอยแก่ตาไปเกลดูสักสักยันกอบกันยักยันเบ้อเตยผอบ้าตานังยักงานหันซุ่มบันซอตึงเบ้อนางตัลไปด้วยนางตัลป้อดีในกอบกัดบุกลอร์แอเตยเบ้อดูสักฮอดเจงนางนารเติมทองสักแก่อึกเปิบไอจีฮันเจงและมัดในกอบกัดมันได้สักยันเจ้บาร์โร
0: เวอร์เนี่ยเป็นกัมพูลดังเบอร์มังปาร์แก่พามนับบอบันยัดนาเปล่าให้ดึงดึงแต่งเวนรับแปลมามงนารกัมพูกับจีตาให้ดึงดึงเนี่ยบนลันดังเบอร์ปลอมมามงไปยัดมนิดเต้าตาปนมามงไปยัดมนิดหอบดังเบอร์นังมวยเต้าตานังปรำเติมฝั่งป้อนับเปิดด้วยหลักหลังเงินแอมามงจอดใจดังนารไปยัดมนิด เบอร์มัตตาบาร์มมงโตตามัตตาบาร์มมงไปยัดมนิดบวกมะกอบเจียงเกลียวคอไปดีแอคิกมมงกันแอคิกกระบินซักตาเนปุนลานมมงคำดังสักยันไม่ใครปลอมมงไปยัดมนิดอังโอยมตุกนักจีระอาร์คำโพกับจีมตุกคิดกึนเดิงแตงเวียนยีเดเวิร์ดเนปุนลานสักคำดังสักยันและมมงคำไม่เกลียวคอ นี่กบจีไอโซโคมรบินอึกซักนี่สักคำตุกขีตะกินตานารอังโอยดังแอร์ขีตะกินลำอันไอเจอร์มมงนารคำกบจีลำแอร์ขีตมมงยอดใจดังนารไปดีคำกบจีตันนี่เป็นลานไอเงรำแขรงงันกระเนิมเกยดึงพ่ออดตุกตานังแคมรอตอขีตะกินคอฟีคาร์ดิสักคำกบจีตาบัลไคกัลเบ้โตดน ไอ้ยาลำอันยกเจ้ามังนารคำกับจีให้ถึงกินดูบัลมันก็จริงเดปะสักนายถึงกินเลยบรอตากรับตุกเดวิร์ดคำกับจีเจ๊คันคำหลังลอสักยันไปดีเองกัลตบรอคำพกกับจีเติมนั่ง
1: มงจ้องใจตึงนารไปยัดนิดเกยและเมื่อประหอบยืนตาเนปันลันยิบเบอร์ลำหุยนักปอลประหอเติมฟางปักจีดอและเมื่อในกูประในตะกินตุกขีตะกินเย็นคามิซักลำหุยนัก
0: บรอแปลมะมงคำดูบัลเกรบนุยสักลำนักปลบรอันแหนคึกเอิกเนคคำกบจีตาบกนารอังโอยเอิมเยคันบกนารมะมงพอดีมะมงนารลำอันแหนเอิกมะมงหรือบรอนอนนิสักคำโพกบจีไอฮิบยากระเปิบคำดลังกบจีคำลอสักยันเยคันเดอประคำดลังสักยันไอฮิบยามะมงหรือบรอมะมงนักเจระอาร์
2: ไอ้กึ่งตันนี่กบจีกึ่งเปิบเกยมาเมื่อเบอร์นี่กบจีบรอกโก้ตั้งนารคำกบจีติบนอหินเคืองเงินยาดูเบลแอปปาร์ประกาศว่าขั้นเจียงระหลังละตามปอกควาในเดกินเวรแปลมงเหลือบรอจิ้นอยู่ดอดับปรับสังเนกบจีเอดีนตุกแฟงดูโพเจ๊คันดองเดย์แกงเดินดับปรับสักนายเดกินคำโพดังเบอร์บรอแปลมามงเหลือบรอ ให้ตะกินเดินแตงเวนโตเบอร์ลำอันเลยตาในผลลานกัลดีตาเนกอบจีคำโพนตุกเหตุกินเวอร์ในปันกัมโพลเบอร์โดนตุกนาแต่โฮมติบอึกนอขึ้นเคเอียบุงเบอร์แปลมให้ไปยืงตุกหางโดยอันดองปรักมกระกลบรอลิสากอึกนองยีเดินเบ้เจ๊

0: เปิดเกลือเบิกนุกนาไอตีตาสักนี้เดือเปิดประแปลกันยิงนอเก่งยิ่งเดินเบิกเปิดตามกรอบดูบอลเบิกกรอบปูลบรอยยาวเบิกนุกนาเย็นเปิดแขกสักตาบรอเลอร์เป็นอีกบอลลันเกลือบอกดูบอลเฮติกนอคนระบาดเติมซะ
1: ลอร์ดอปอบริจิงปอบุงเฮตมีมาถิซุงแนงปอบเบตัยโกนตุกบอลปรอสายบุงเฮนเขงันปรักรถไปบังสกับอุ่มฮอกนำเกยเบอร์ปรักเลือกเปล่าเมือนายดึงเบอร์ตัวเกะเกลป้อยัดลำก่อนเอร์ปรอยัดลำก่อนอะไรเจฮันเบอร์ลำก่อนสุรองปุ่งเฮตมีเกะนอต้องตำปรักเลือกสายเจฮันเกะตุกเติบแท็กเซอร์เอร์อะไรเองกัล ลอร์ดอปุ่ยอังเอฮันเขงันสักจันอังจิตุนจาไอซอเตยเลอะอักบระปอบเรจิงอมฮอกนำเกยเบอร์ปรักเลอะประเมินนายเบอร์นางเตยตึงประคันแกงจังหาแต่จาร์เกิลก่อนเสือเอียร์อาราลองอังเอียงตัวสักเป๊ยฮันอังเวรถก่อนรองยา อายาบนเกยเกลกอนรองเซมกรับปูลประเกลลำอันเฮทิกนอนระบ้าเวมปักตุบลลำระแปลมไฮนับเกลตุกบนปรอกรับตรองไม่ห้องบอลยึดเติมการนับเกลตะเบตองยิงปรักเบิ่มปูลประเกลลำเฮทิกนอนระบ้ารับแปลตาตรองแต่หึดปอกหลอดอตุบลแอนให้เรียมเตยอันตรองปรักเวมกระเกล
2: ตาสะแอบงกรับปอลประเกลลำเฮกนอขึ้นกระบะโดยลำหุ่นนักเปิดประจิงเดบุลันเอิกนอรับแปลไพ่ไอย่าเอินเกยเกินหลังตักตกแทงขับเกลเพราะลุซาบดีบุลันแกเอิกนองยืนเดินไปย่า
3: น้าบ้าก็
2: ตาสะแอบงกรับปอลประเกลเบิกนกนาโดยลำหุ่นนักหุยเปิดตามกรอบตุบันปอลประเกลลำเฮกนอหันระบะรับประลุซาตักกระปอบเรจิงตกตรมบอลเนมปอลเบจิฮันตกตรมแต่ยก เป็นกรับนอประเกลเบอร์เตินเติบโตรอดีตสักเน่เกิลนิปลันวิเกนอตองตมปลาลซาเอียงเกิลปอบเรจิงเบอร์กรับปอลเบอร์เตยลำหุยนักเจมปอตุเปลเกิลลำมาแปลมให้เติมปลาลซาเปอบเรจิงนิปลันฮาเจงเปอบแอนเตอร์สัมพันธ์ปฏิสายบุงเวหุยนักประเจ้า
0: บอลลันไฮยิดลังปมรูปดึงเงินนงปราบปมไฮเจนโตดึงเงินรูปจารดักลักเปิลไฮตันจอดอลักกันละเมิดนิปลันกับปอล